0: ราหุ่นกิตนามเปียดเกตไตเตียวกิตติที่เขาตระแกมัดโค
1: ตึดกาเกียดกาเกียดเรียกว่าโกกามัดเนื้อไหลเย็นเอาก
2: ็ยาไม่ได้บีไหลกันโอ้กรังสบายได้ขณะกิตันยันยันไหลอุเลาะพวกแกเนี่ยน่ารำมาหนาวเนี่ยเอาประตูเนี่ยเต้าอยู่ได้ดีงอแต่เนี่ยเต้าเวสบายันงามัยเนี่ยได
0: ้น่ารำมอน่ารำมอเนี่ยแบดด้วยเด็กก็คือเหล่าวัยน่าจะรังเอาก็ไม่ด้วยกูได
2: ้เออน่ามากับปู่ยังก็ได้น่าได้
0: ก็ได้ไม่ได้ทมมไม่ได้ปลาไรกูโตเชื่อสวัสดีโตอากูโตก็ไม่ด้วยเดนูโลแรงน้ำมาด้วยเดนักขลังนี้ก็สไปเอนดาเรลเลนยามัดกติกิโกมันเซียวเนาะกูไม่น่ามาอยู่วะเนาะ
1: เหรอแม่แต่อันนั้นกูไม่กูนั่นมูตัวช่วยเทลิกามันเออบุเรียนี่ก็บุเรียนบราสลีมากิโลเนาะเนี่ย
2: อะไปเหรอทั้งหมดกูเลี้ยงมาเละมาเละด่าเรียกกามาบักเดียเนี่ยถ้าปูชาตุพัดได้เหรอตาสมัยกบารัวแก่เนี่ยกูไม่ได้นับประสาวเรื่องดูโลกกูไม่ได้กระเด็นสิบเราคิดแต่มาเละด่าเรียกกูไม่ได้ดัดแต่ดีนั่นลุจีอัลลูตารีดอุรันด่าเรียกเด็กกูได้ไม่หนาวด่าเรียกเด็กมลุ่มป่าเนี่ยน้ำมาได้ปลาหมากูดูสิบเนี่ยมาได้รำปูเรียกปลาหลอกกระดานกูรันด่าเรียกเด็กเนาะ
0: นายก็ตีกันเด็กกูไม่กูรันด่าเรียกกูไม่ได้นับเล่มมาเละด่าเรียกกูโตอ่ะกูโตสิ่งที่พัดได้ดูตัวบีซีทิ้งเงยด่าเรียกกูทิ้งเงยด่าเรียกรถเต็มยัวด่าเรียกมันเนาะเนาะน้ำมายัวด่าเรียกกูเนาะเต้าเบรกกูเรียกเนาะเขาทิ้งเงย
1: บ่ได้ในสูงแปลงมลวดอลูปันสุดมาตลุตัวนี้เงาะได้บีซีเป็นโมบักกันยันมั้งเด็กยัวแล้วลูกโตปากกาวกับลายจับตาวนตาวนอะไรเป็นโมดิสิโก
2: บ่ายไว้ในปีไรน้ำรอบกว่าคนเทพจากเขาสิเกตลูบ้าเนี่ยไงนับมาดูน้ำมูสมอลไตบดุญาตกัตมวยมาแกงเอ้สัมไปเจ็ดเนียนเกินสัมไปรังเอกทูจัวเกินไงนาเรตนากัตมวยมาแกงเด้อันเตอุเตกามามานาไดเอนโมดาเดเดตอดุญญาบนูปะตะเปงอยนีโนนาไดเอนโมญา
0: เอนีโนญามนูดีไนมนีโนญานามาบิเซแปรนดูญาเปียอินเดกูอัลนีโนมนูอไนกะแปรนญาม
1: าคีนเอนีโนญากายาริกะกะลวางัดญาอังาเอากายาริญาอีรังไกเบกมาเราตางเดตออังาเกกะติกุตุ
2: มา
1: ต้อง
2: เล
1: ี้ยง
2: ที่สิโก้ที่นั่นสูงปังนี่น่าเลี้ยงปลาเด็กเดียวไว้ในบีไลกูต้องกูตั้งมาป่อไม่ได้มาเด็กแค่เนี่ยเนี่ยตาเด็กไว้กูยุ่งลีเก้าก็แวะกระโดดลอยเขาป่อคีรัวแค่เนี่ยดีกัดเกย์อะไรกังกัดก็โตเดียวไว้ในบีไลก็มัดสมบูรณ์ยาดีปลาเด็กอยู่ได้ยุคก็สมัยสมิกุล

ตะกดปะละอัจปันดาวิงกายตลุดปอญาดิกดารามรติอัปปิมังครามกายะ

ละเงาะละเงาะกลางไงวันดารองันตอไอ้นี่มังรำปังบุงอบตอมุงีวอดินดังละวัดอุยอกกากากากาละเกะปุเลนังอ้อบะไซปะลอกะบะกะลอญะดีตุอาเยอาโอดะญะตะละลูดอตันะเยบุงาดะดะจัมปุรกาลัปปะมิญญะกระปุไกตะดะตุงังปุญญะปามันดัง